ลุนจิตัวใจเมกอังเด้งลงเป็นอดุนโทลุนระวังโซลุนกิลุนระวังละเกติเกลังจุนเคเซียสเป็นอลุนอลัมเทวังนน